0: Compassion is at the bottom of solving problems in a collaborative and sustainable way.
1: 让善的力量能够走得更远。
2: 爱心水滴汇流成海。第21届2026爱心奖。
3: 凤凰卫视国际传播矩阵网罗精品内容，解读国际大事新闻，全球覆盖，直击第一现场，捕捉香港新闻，融汇精彩，放眼未来。
4: 亚洲本色，梦想价值千万。
5: ผมจะมาขอกู้เงิน10 ล้านครับผมจะเปิดโรงงานครับ
4: 现实负债无数。
6: 爸爸บอกความจริงตอบเรื่องนี้ได้ป่ะ
7: 40
4: 从来不被看好。
5: เพราะลินไม่คิดว่าตอบจะช่วยที่บ้านได้ใช่ไหมอ่ะลินถึงบอกให้ตอบกลับไปเรียน
4: 但从来不被打倒。
5: ผมเอาเลยแล้วกัน
4: 亿万少年的顶级机密10月13日晚上9:15凤凰卫视电影台。
8: 现在是所谓资讯爆炸的年代，每天各种资讯扑面而来，但是最重要的是要能够保持自己的定见，头脑清醒。
4: 是视角还是死角？为智慧辨真相。
8: 了解中国，了解中国以外的世界，知己知彼，兼听则明。
4: 真知灼见，亮眼点明思路，时事亮亮点。星期二，凤凰卫视中文台。